0: ไปป่าเลย
1: ดูกระสูกมาเนี่ยประมาณ
0: อาจจะไม่ได้เรียนโมกยาน
1: อาเป็นเขี้ยนอาเป็นการเด็กแค่
0: เขี้ยนสังโกเจตโตนานเกิดแก่
1: อาเป็นตัวพักตัวตายอาเป็น
0: ยังไม่ได้ภาษาสันต